สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่ในจังหวัดคูมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมเพิ่มเป็น35คนแล้วโดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการยืนยันว่าการเสียชีวิตทั้งหมดนั้นเกิดจากแผ่นดินไหวโดยตรงหรือไม่ขณะที่การค้นหาผู้รอดชีวิตยังคงดำเนินต่อไปและยอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 และวัดความรุนแรงได้ระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7หลังจากนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดเล็กกว่าอีกหลายร้อยครั้งในเมืองฮิกาวะซึ่งมีประชากรประมาณ 10,000 คนบ้านเรือนและอาคารอื่นๆกว่า120หลังพังถล่มลงมาทั้งหลังที่เมืองคาชิมะซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ20กิโลเมตรปฏิบัติการกู้ภัยที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะยังคงดำเนินต่อไปศูนย์การค้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการระเบิดอย่างรุนแรงโดยมีคนได้รับการช่วยเหลือออกมาได้12คนในจำนวนนี้7คนเสียชีวิตและที่เหลือได้รับบาดเจ็บบริษัทค้าปลีกอีออนระบุว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นทางด้านทิศใต้ของศูนย์การค้าประมาณ80นาทีหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวพื้นที่ชั้น2ได้รับความเสียหายอย่างหนักเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีคน11คนติดอยู่หลังปล่องควันของโรงงาน Nippon Paper Industries พังถล่มลงมาในเมืองยัตสึชิโร่ขณะนี้ได้รับการช่วยเหลือออกมาหมดแล้วแต่มีผู้เสียชีวิต9คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าณเวลา 15:00 นของวันศุกร์ที่31มีประชาชนมากกว่า 9,000 คนพักอยู่ที่ศูนย์อพยพ374แห่งสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่ายังคงมีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณกว้างและเตือนว่าอาจเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงได้ขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของแผ่นดินไหวในอนาคตแหล่งข่าวหลายแหล่งระบุว่าทางการญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อพยุงค่าเงินเยนโดยค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในระหว่างการซื้อขายที่นิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมและพุ่งขึ้นไปแตะระดับ157เยนเป็นช่วงเวลาสั้นๆค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นประมาณ5เยนแตะระดับสูงสุดในรอบประมาณ2เดือนครึ่งก่อนหน้านี้ค่าเงินเยนได้อ่อนค่าลงต่อเนื่องจนแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ40ปีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มฮามาสได้ตกลงที่จะปลดอาวุธในฉนวนกาซาแล้วโดยได้บรรลุข้อตกลงกับคณะกรรมการสันติภาพซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลการปกครองในช่วงเปลี่ยนผ่านในฉนวนกาซาผู้นำสหรัฐระบุผ่านโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมว่าวันนี้คณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์สำหรับการปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ของกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นทั้งหมดในฉนวนกาซาด้าน BBC รายงานในวันศุกร์ที่31ว่าได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสว่าทางกลุ่มได้ตกลงตามแผนของคณะกรรมการสันติภาพที่จะปลดอาวุธในฉนวนกาซาอย่างสมบูรณ์และจะออกแถลงการอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากนี้ยังรายงานว่าอิสราเอลยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ

ซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากำลังจัดตั้งกรอบความร่วมมือหลายชาติเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบบับเอลมันเดบนอกชายฝั่งเยเมนซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงริยาดเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือช่องแคบบับเอลมันเดบกลายเป็นเส้นทางเดินเรือทางเลือกที่สำคัญแทนช่องแคบฮอร์มุสสถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเยเมนได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียก่อนหน้าในเดือนนี้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียระบุในแถลงการณ์ว่าผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางริเริ่มเพื่อให้นานาประเทศร่วมมือกันรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือในน่านน้ำต่างๆรวมถึงช่องแคบบับเอลมันเดบแถลงการร่วมที่เผยแพร่หลังการประชุมระบุว่ามี14ประเทศแสดงท่าทีสนับสนุนการจัดตั้งพันธมิตรหลายชาติเพื่อการป้องกันทางทะเลซึ่งรวมถึงประเทศจิบูตีในทวีปแอฟริกาซึ่งอยู่อีกด้านของช่องแคบบับเอลมันเดบและหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียเช่นบาเรนและกาตาร์สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า30คนจากการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับกองกำลังรักษาความปลอดภัยในช่วงที่มีการเลือกตั้งระดับภูมิภาคในแคชเมียร์ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของปากีสถานรายงานระบุว่าเหตุรุนแรงเกิดขึ้นหลังการลงคะแนนเลือกตั้งสภานิติบัญญัติท้องถิ่นที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมโดยผู้ประท้วงที่เรียกร้องให้ปฏิรูปการเลือกตั้งได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเมืองแห่งหนึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดของสถานการณ์ที่นั่นเนื่องจากทางการได้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่แต่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากกลุ่มผู้ประท้วงว่ายอดผู้เสียชีวิตขณะนี้มีมากกว่า30คนขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นรายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิต1นายกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งเรียกร้องให้ปฏิรูปการเลือกตั้งและยกเลิกสิทธิพิเศษของนักการเมืองท้องถิ่นถูกประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายเมื่อเดือนที่แล้วการปะทะกับกองกำลังรักษาความปลอดภัยเมื่อเดือนที่แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเช่นกันรัฐบาลปากีสถานกล่าวหาว่ากลุ่มหัวรุนแรงที่ได้รับการสนับสนุนจากอินเดียได้เข้าร่วมการประท้วงในภูมิภาคนี้และมีแผนจะเพิ่มการปราบปรามการเคลื่อนไหวดังกล่าวการเลือกตั้งที่เขตอื่นๆภายในภูมิภาคนี้มีกำหนดจัดขึ้นอีกหลายรอบในเดือนสิงหาคมทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเกิดการปะทะเพิ่มเติมได้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาวันนี้รายการของเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคืออาจารย์เรียวตะวากาโซเนะจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคุณสมชายจิวผู้เชี่ยวชาญจีนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลบ้งของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเทศกาลในการสักการะดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่เชื่อว่าจะกลับมาบ้านและนำมาเปรียบเทียบกับความเชื่อของจีนที่มีการจัดเทศกาลในลักษณะคล้ายกันในช่วงเวลาเดียวกันว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับแล้วก็อย่างที่ได้เกริ่นไว้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลของคนที่ตายไปแล้วนะฮะโลกหลังความตายนะครับก็คือเทศกาลโอบงในญี่ปุ่นนะฮะซึ่งในวันนี้เราจะมาดูว่าโอบงในความคิดของญี่ปุ่นนั้นมันมีความเหมือนความต่างความคล้ายกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นในประเทศจีนนะคะที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของโลกหลังความตายอย่างไรบ้างนะฮะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์เรียวตะวากาโซเนะนะครับจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็คุณสมชายจิ๋วผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอันดับแรกเลยคือช่วงนี้เนี่ยช่วงสิงหาคมช่วงกลางๆเนี่ยจะเป็นเทศกาลโอบงในญี่ปุ่นนะฮะก็ปกติแล้วก็คนญี่ปุ่นก็จะเดินทางกลับบ้านกันไปนะฮะก็จะเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาวอยากจะถามอาจารย์วากาโซเนะว่าคนญี่ปุ่นเวลาเขากลับบ้านไปในเทศกาลโอบงเนี่ยเขาไปทำอะไรกันบ้างครับ
2: เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าโอบงสำหรับคนญี่ปุ่นคืออะไรนะครับได้ไหมครับ
0: ครับ
2: ครับผมโอบงเนี่ยคือว่าช่วงเวลาที่มีพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับขวัญที่คนยันชีวิตอยู่นะใช่ไหมครับ
0: ก็คือขวัญ
2: วิญญาณสำหรับของคนที่ตายแล้วนะครับผมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ย

0: มีพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับการสุขวันหรือวิญญาณเนี่ยมีสองครั้งนะครับผมคือพิธีกรรมต่างๆในช่วงเวลาปีใหม่ที่การเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิแล้วก็อีกหนึ่งก็คือว่าโอบงในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงครับผมช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าไม่ทำโอบงหรือปีใหม่นะครับคือว่าช่วงเวลานี้เนี่ยมีวันที่กลางวันยาวที่สุดคือเขาเรียกก่อนนะคริสซามายันนะครับคริสซามายันครับแล้วก็หรือว่าวันที่กลางคืนยาวที่สุดคือเฮมายันใช่ไหมครับเฮมายันครับผมช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยไม่สมดุลสมดุลระหว่างกลางวันและกลางคืนนี้จะเป็นอันตรายในเชิงลักษณะขวัญหรือวิญญาณก็จะออนแอร์ได้นะครับผมดังนั้นเราจึงทำพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับขวัญหรือสำหรับวิญญาณด้วยนะครับผม
1: ก็คือหมายถึงว่าในช่วงนี้ก็คือขวัญก็คือในคือวิญญาณในร่างเรานี่แหละมันจะอ่อนแอลงก็เลยมีการทำลักษณะนี้เพื่อเสริมขวัญขึ้นมาใช่ไหมคะให้มันแข็งแกร่งฮะในจีนเองในจีนเองมีความคิดลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไหมครับคุณสมชายครับ
2: แน่นอนครับก็มีเหมือนกันคือจีนเชื่อเรื่องโลกหลังความตายอยู่แล้วเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าเวลาชีวิตคนเราตายเนี่ยอย่างขวัญอย่างที่อาจารย์ท่านว่าฮะก็จะลงไปอยู่ที่ใต้พิภพคือคนจีนน่ะเชื่อว่าในใต้ภพเนี่ยก็คือเราฝังไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยววิญญาณเนี่ยจะต้องเดินทางต่อไปนะต่อไปก็เรียกว่าหวงเฉวียนหรือว่าลำน้ำเหลืองอะฮะก็คือจะเดินทางต่อไปในชีวิตโลกหลังความตายต่อหนึ่งคือถ้าสังเกตง่ายๆก็นึกถึงสุสานจินซีออกไหมฮะสุสานจินซีที่มีของใช้ต่างๆมากมายเตรียมไว้เนี่ยแม้กระทั่งกองทัพทหารจินซีอะไรเนี่ยนั่นนะฮะมันคือเครื่องยืนยันว่าคนจีนเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะคือจะติดตัวเข้าไปสู่โลกหลังความตายด้วยแล้วก็นั่นนะฮะคือขวัญนั่นแหละตรงคำว่าขวัญเนี่ยแหละนะฮะ
1: แล้วมันมีช่วงที่แบบว่าขวัญของเราเนี่ยอ่อนแอไหมฮะอย่างญี่ปุ่นที่อาจารย์บอกเนี่ยมันจะมีช่วงวันที่กลางคืนยาวที่สุดกลางวันยาวที่สุดปุ๊บแล้วก็บอกรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จิตเราอะนะขวัญก็คือจิตของเราเนี่ยมันอ่อนลงแล้วมันต้องมีการทำพิธีบางอย่างเพื่อเสริมให้เราจิตเราเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: อาจจะไม่เหมือนกันนะฮะอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่สิ่งซึ่งน่าสนใจอย่างนึงคือพิธีอย่างที่ว่าเชงอย่างของจีนมีเชงเม้งใช่ไหมฮะเชงเม้งเนี่ยมันมีพิธีอย่างนึงเขาเรียกว่ากวยจั่วกวยจั่วมีกวยชุงจั่วกับกวยตังจั่วกวยชุงจั่วก็คือทำพิธีเนี้ยในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็แค่ที่อย่างที่อาจารย์ว่าเหมือนกันตรงกันแล้วก็มีกวยตังจั่วเนี่ยทำในฤดูใบไม้ร่วง
1: โอ้เหมือนกันเลย
2: เหมือนกันเลยอันนี้มีเหมือนกันแต่อันนั้นอ่ะคือการไปทำความสะอาดสุสานไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความขวัญหายหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ลึกไปกว่านั้นอาจจะถ้าไปสืบต่ออาจจะคล้ายกันก็ได้ผมว่านะก็น่าสนใจตรงนี้พอดีเพิ่งทราบจากอาจารย์เหมือนกันที่ฟังเมื่อกี้ฮะ
1: นี่อาจารย์วากาโซเนะครับแล้วพออย่างที่อาจารย์บอกว่าพอมันช่วงที่ขวัญมันอ่อนแอแล้วเนี่ยแล้วก็กลับบ้านไปแล้ววิธีกรรมอะไรต่างๆนี่เขาทำอะไรกันยังไงฮะสำหรับคนญี่ปุ่นครับ
0: ก่อนเข้าโอบงเนี่ยเราจะต้องเตรียมก่อนใช่ไหมครับอย่างเช่นก็การทำความสะอาดหลุมฝังศพนั่นจากว่าบรรพบุรุษจะกลับมาดังนั้นถ้าหากว่าสกปรกถือว่าไม่เคารพบรรพบุรุษหรือผีต่างๆด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างขึ้นต้องสร้างหิ้งนะครับหิ้งเพื่อไหว้ขวัญวิญญาณของบรรพบุรุษ
1: ก็คือสร้างในช่วงเทศกาลโอบงนี่แหละฮะ
0: ใช่ครับ
1: คือสร้างขึ้นมาอ๋อ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็สร้างหิ้งอีกด้วยนะครับผมคือว่าอันนี้สำหรับมุเอ็มโบโตเกะนะครับผมซึ่งเป็นวิญญาณขวัญของคนที่เสียชีวิตโดยไม่มีญาตินะครับผมแล้วก็จะไม่จัดรวมกับไหว้หิ้งบรรพบุรุษแต่จะทำหิ้งสำหรับเมืองโบโตเกะนอกบ้านหรือว่าชายขอบหมู่บ้านนะครับผมซึ่งพิธีไหว้บูชาเมืองโบโตเกะเรียกว่าเซกากิเอะนะครับผมเหตุผลที่เราต้องเตรียมหิ้งสำหรับเมืองโบโตเกะเนี่ยโดยเฉพาะเนื่องจากว่า ตามคำบอกเล่าของนักคดีจงวิทยาโอริกุจิชินอบุนะครับเขาบอกว่าในระหว่างเทศกาลโอบอนเนี่ยวิญญาณของบัมพบุรุษจะมากับผีหรือมือนโบโตเกะพร้อมกันแล้วคนญี่ปุ่นจะเชื่อกันว่าหากเจ้าของบ้านไม่นำพิธีกรรมเซกาเกียสำหรับมือนโบโตเกะนะครับมาปฏิตามไหวปฏิตามไว้จะทำให้ถูกสาปแช่งจากเมืองโบโตเกะนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมด้วยอย่างนี้นะครับนอกจากนี้จะมีการทำโคมไฟครับผม
1: ครับ
0: เพื่อต้อนรับวิญญาณของบัมพบุรุษนะครับจุดนี้จะเป็นสังเกตสำหรับบัมพบุรุษที่มายันโรคเหล่านี้ครับ
1: ต้องถามคุณสมชายว่าแล้วอย่างเทศกาลของจีนเองเนี่ยมีการตัดเตรียมในลักษณะใกล้เคียงคล้ายๆกันอย่างนี้ไหมครับ
2: จริงๆจริงๆอย่างที่ต้องเรียนก่อนว่า
1: อ
2: ย่างตอนช่วงโอบงคือช่วงประมาณแถวนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ใช่เดือนนี้ครับเดือนสิงหา
2: ช่วงประมาณแถวเนี้ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงเชงเม้งเนี่ยจริงๆแล้วเชงเม้งมันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงระหว่างฤดูใบไม้ผลิตอนกลางจนถึงตอนปลายก็คือช่วงประมาณเดือนเมษาแหละใช่ไหมฮะ
3: เมษา
2: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเทียบเทศกาลของจีนที่ใกล้เคียงกับโอบงที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเทศกาลไหว้ศาสตร์จีนมากกว่าไหว้ศาสตร์จีนเนี่ยจะตรงกับโอบงมากกว่าเพราะว่าของจีนเนี่ยคือไหว้อย่างที่อาจารย์ท่านว่าฮะว่าเวลาเราไหว้ทั้งบรรพบุรุษด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ไหว้วิญญาณของคนอื่นด้วยผีคนอื่นผีตัวอื่นด้วย
1: อะไรอย่าง
2: เงี้ยผีไม่มีญาติหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งศาสตร์จีนก็ทำอย่างนั้นฮะศาสตร์จีนเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าจริงๆก็คือกุ้ยเจี๋ยคือเทศกาลผีฮอลโลวีนของจีนนั่นแหละจริงๆเขาถือกันว่าเป็นวันที่ประตูของยมโลกเปิดเพราะฉะนั้นวิญญาณจะออกมาเราถึงนอกจากจะไหว้บรรพบุรุษตั้งเหมือนกันเลยฮะคนจีนก็ไหว้อย่างที่อาจารย์ท่านว่าเลยฮะแล้วก็ไหว้บรรพบุรุษของเราแต่เสร็จแล้วตอนบ่ายเราก็จะไหว้เขาเรียกว่าถ้าคนใต้จิ๋วนะฮะเรียกว่าไหว้ฮอเฮียติฮอเฮียตีฮอเฮียตีนี่ก็คือหมายถึงว่าผีที่ไม่มีญาติเนี่ยแหละแต่เรานับถือนับเขาเป็นเหมือนพี่น้องอ่ะเป็นพี่น้องเราอะไรเงี้ยแล้วก็ไหว้เหล่านั้นด้วยเพื่อผีที่เวลาผ่านทางมาเนี่ยเขาก็จะมารับเครื่องเส้นไหว้ของเราด้วยแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าแหละก็คือปกป้องไม่ให้ผีเหล่านั้นอ่ะทำร้ายเราอะไรเงี้ยแต่ก็จะไหว้แยกกันเหมือนกันก็คือไหว้บรรพบุรุษกับไหว้ผีไม่มีญาติเหล่านั้นด้วยจริงๆนั่นก็คือเทศกาลศาสตร์จีน
1: น่ะดูแล้วก็แบบว่าเออมันมีความเหมือนกันอยู่ค่อนข้างมากทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมาประวัติความเป็นมาของเทศกาลโอบงในญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเดิมที่คำว่าโอบงอันนี้แปลเป็นคำแปลของอุราบงนะครับผม
1: อ
0: ุราบงเนี่ยซึ่งเราอีกในหนึ่งคือพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่แสดงออกถึงการรำลึกถึงบรรพบุรุษในภาษาสันสกฤตนะครับภาษาสันสกฤตเรียกว่าอุลกัมบานะใช่ไหมครับอุลกัมบานะนะครับผมดังนั้นโอบงเนี่ยจึงเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาอาจจะเข้าใจได้แล้วก็ศาสนาพุทธเนี่ยเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่6นะครับแล้วก็มีบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติแบบอุราบงเนี่ยแบบชาวในราชวงศ์นะในราชวงศ์นะครับก็ในเอกสารประวัติศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่7เนี่ยเป็นต้นมาก็มีแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าทันนี้จากการศึกษาของนักคดีจงวิทยาพบว่ามีพิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญและวิญญาณมาตั้งแต่โบราณสมัยโบราณด้วยนะครับผมคือตั้งแต่ก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาในญี่ปุ่นก็อาจจะมีแบบโอบงก็มีด้วยนะครับไม่ใช่ชื่อโอบงนะครับแล้วก็มีบงโอโดริก็ด้วยบงโอโดริคือว่าการเต้นรำโอบงนะครับผม
1: อ
0: ันนี้ซึ่งเป็นการผสมพิธีกรรมทางขวนวิญญาณโบราณกับพุทธศาสนาซึ่งเข้ามาภายหลังอันนี้เข้าใจได้ก็เลยโดยทั่วไปเนี่ยเชื่อกันว่าการเต้นรำโอบงมีต้องกำเนิดตั้งแต่ศตวรรษที่10ถึง13เป็นพิธีกรรมศาสนาพุทธที่เกี่ยวข้องกับการเต้นรำในขณะที่สวดมนต์ประสูติการรำนี้เขาเรียกว่าเนมบุตสุโอโดรินะครับผม
1: ก็คือก็ได้ยินมาเหมือนกันบงโอโดริอะไรเงี้ยนะก็จะเห็นมีการเต้นระบำกันในช่วงประมาณเดือนนี้นะฮะ แต่ว่าในจีนไม่มีนะมีไหมฮะที่จะต้องมีเทศพอหลังจากฉลองหรือว่า

0: ไหว้บรรพบุรุษแล้วแล้วก็ต้องมีการไล่รำอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมฮะ
1: ไม่เห็นนะฮะยังไม่เจออย่างนั้นแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่จีนมีก็เหมือนกันคือว่าไอ้ที่เราเรียกกันว่าเชงเม้งหรือไปไหว้บรรพบุรุษอ่ะไม่ใช่พิธีที่เศร้านะไม่ใช่พิธีที่เศร้าจริงๆแล้วเชงเม้งเนี่ยจริงๆคือการความลื่นเลิงด้วยซ้ำไปการออกเที่ยวด้วย
0: ทีนี้ความเชื่อในโลกหลังความตายเนี่ยนะฮะในความคิดของคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมองโลกหลังความตายในลักษณะไหนครับอาจารย์ครับ
2: คือว่าบนโอโดริรัมบนนะครับว่าเต้นรัมกับผีต่างๆและมนุษย์ด้วยกันอย่างนี้คือว่าเวลาสมัยช่วงโอบนเนี่ยผีหรือบัมพบรุษหรือวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาที่นี่คืออยู่ในโลกนี้นะครับแล้วก็ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็เลยผมรู้สึกว่านะครับความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อโรคหลังความตายของคนญี่ปุ่นนะครับผมว่าเหมือนเชื่อมโยงกันอย่างนี้นะครับโรคอื่นกับโรคนี้เชื่อมโยงกันอยู่แล้วก็มีเขตแดนอยู่คืออย่างเช่นถ้าสมมตินะครับเกี่ยวกับความเชื่อหลังความตายแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคนะครับผมบางภูมิภาคเนี่ยเชื่อว่าโรคอื่นอยู่ในภูเขาแล้วก็บางครั้งเทพเจ้ามาจากภูเขาด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีบางภูมิภาคเนี่ยเชื่อว่ามีโรคอื่นอยู่ในทะเลปลายทะเลนะครับผมอันนั้นก็บางครั้งเทศกาลเนี่ยเขาจะมาโรคเรานี้ได้นะครับ
0: ก็ฟังดูอาจารย์ดูแล้วก็คือโรคอีกโรคนึงเนี่ยนะฮะที่เป็นอาจจะเป็นโรคหลังความโรคอื่นเนี่ยที่อาจารย์ใช้คำนี้อยู่ก็คืออาจจะเป็นภูเขาหรืออาจจะเป็นทะเลอันนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคอยู่กับจุดที่อยู่อะไรประมาณนี้นะมันก็เป็นความเชื่อในลักษณะแบบนั้นนะฮะแล้วก็บงโอโดรินะฮะที่มาก็คือเปิดให้ทั้งสองโลกเนี่ยเชื่อมกันใช่ไหมครับในวันนั้นแล้วก็มนุษย์กับดวงวิญญาณมาอยู่ร่วมกันในวันนั้นอะไรประมาณแบบนั้นนะฮะแต่พอมาถึงในยุคปัจจุบันในยุคสมัยนี้ต้องถามอาจารย์ว่าแล้วคนญี่ปุ่นคิดยังไงกับเทศกาลโอบงมันมีความหมายยังไงต่อคนญี่ปุ่นเพราะคนยุคใหม่ในปัจจุบันยังคงเชื่อเหมือนคนยุคเก่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: อาจจะจริงๆแล้วช่วงวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อาจจะผมคิดว่าก็ผมคิดว่ามีความแตกต่างในเรื่องอายุด้วยแล้วก็แตกต่างในระดับภูมิภาคด้วยนะครับคือในแง่ของความแตกต่างของอายุนะครับผู้สูงอายุมักมองว่าเทศกาลเนี่ยโอบอมเป็นโอกาสในการรักษาสายสัมพันธ์กับครอบครัวและบรรพบุรุษแต่อย่างไรก็ตามคนหนุ่มสาวมักมองว่าเทศกาลโอบอมเป็นหนึ่งในวันหยุดยาวแค่นี้เองหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้
3: ครับได้ครับ
2: เรื่องฝังเรื่องผีอะไรเงี้ยก็อันนี้มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้น
0: เอาละครับก็วันนี้เราก็ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องโอบงไปก็คาดว่าน่าจะได้รายละเอียดนะฮะแล้วก็การเปรียบเทียบนะความเหมือนความต่างระหว่างเทศกาลนะในญี่ปุ่นแล้วก็ในจีนด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านที่ร่วมรายการในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มิโอตะวากาโซเนะนะครับจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคุณสมชายจิ๋วผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนศึกษาขอบคุณทั้งสองท่านครับ
3: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับ
0: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้เราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงโชโรนากาชิของศิลปินซาดะมาซาชิซึ่งที่พูดถึงเทศกาลโชโรนากาชิเป็นเทศกาลคล้ายกับลอยกระทงรำลึกถึงผู้ที่จากไปแล้วโดยมีการทำเรือฟางหรือเรือไม้ให้วิญญาณนั่งและลอยน้ำจัดขึ้นในช่วงเทศกาลบงที่จังหวัดนางาซากิโดยมีเนื้อหาว่าเพื่อนๆรวมตัวกันเพื่อเธอนะเธอเห็นไฟเย็นนั่นไหมฉันจะลอยแผ่นเสียงที่เธอเคยรักตามคำสัญญามันจะลอยตามหลังเรือที่เธอกำลังนั่งอยู่และกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan